ไดนวายยันดูรอไดนูซากงวนชินยูกะยอมวีดอกีนอเวงโชเลอูลูวิงฮิราวะจุงเบยคองเฮราจาชวงเอจาจากะนอเวงโชเลปูมอเฟนอปูงางดาโนเวงกะอีนอมาพงนูงาเกียงกะซีมาอูฮอฮูนาจุฮิมางอฟงงจาเบยฮอดวนโชฮุยดานซีมาอูอีปูงานูนอติดอกไหเจยอมวีดีทานดูงาซูดิจุงวานายอมวีจุงเบยดิงนีมูดิมูอีปูงานฮอยาทานงาสาวแม่กาวน้อยหนอที่ไหนยอมูยานี่ยาจันในกองเชื่องอาจีนี่ยังเท่าได้เจงคือวิ่งยาวไม่ยังเอาตัวแกเราเงาได้หายเงายังก็จะยาตรงนี้เราที่ยอมูยี่หงนี่ยังที่ไหนเราข้าดาวของไอ้น้อยอยู่นะใจหางที่สาวดูร่างมีนายยังคือเท่าเท่าเชนี่ที่ยอมูยานี่ยาตาตาน้อยยังยังเอาชอดน่ะดูหน่อยหนอที่ไหนยอมูซูกี้จังหวงยอมูจังวะมาไอ้กูเถียงอ่ะชี้ชวงอ่ะจีนยังโหนี่หายยอมซีไอ้เป็งจังหุยยอมูหายหาดิท่านหลวงอ่ะจอกิงอ่ะยอมูหายหาวันนั้นไว้มูตี้มูในรุ่นฮะลี้มูขอหูนามขอหูนางขี้มาโหสงงดาอย่าจอดิหน่อฝ่าหาจิวรุ่นนี่ท่านหลวงอ่ะจูดิอินเชียยอนชาว我母又我母又搞到了，到大街道通里，用海来做红啊送兵，送兵个让你拿嘛在路里。后面搞那个也母又个也另外打打，多给侬钱呢好哟，给我母赔侬种，又以二头的来呢通赔了也加几万呢。我母办的卡，只用侬听从听的哇，但归我母所办侬听呢断错，我母所断错为大爷看呢家里阿姨哟。你好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好他说我好多人老了他没老我没有头我的我都没有我没有老丁丁老丁丁老丁丁老丁丁老丁丁老丁丁老丁丁老丁丁老丁丁老丁丁老丁丁老丁丁老丁丁老丁丁老丁丁老丁丁老丁丁老丁丁老丁丁老丁丁老丁丁老丁丁老丁丁老丁丁老丁丁老丁丁老丁丁老丁丁老丁丁老丁丁老丁丁老丁丁老丁丁老丁丁老丁丁老丁丁老丁丁老丁丁老丁丁老丁丁面呢有木呀给我的应该是没不安无论那么远的应该是一年样啊没难就你妈把命有的那我来当地也好赔吧这比如样啊鬼来回来闹中间啊说来给叫车一段列开列起我列搞是没不摸到这种话摸两年呀今天有可多没把陪我来啊狗呢你不会考试呀你那晚把陪我来了什么你不也没来的白事啊白事啊你不提来的总共是什么白事我没有事故难我没有误动你了去打一口一口一口一口一口一口一口一口一口一口一口一口一口一口一口一口一口一口一口一口一口一口一口一口一口一口一口一口一口一口一口一口一口一口一口一口一口一口一口一口一口一口一口一口一口一口一口一口一口一口一口一口一口想想我五六年来开窗啊算到你眼睛啊是尴尬那来给开出窗啊想到你给砸死啊外公安到反正那里叫五六年的托女转到嘛有没有呀就你三号是你呀跟我别跟我没有军了啊但我没有白姐是那关啊他也没敢回来回来他说他敢白姐呢我没有军了求来到呀丢那关没人骂他没人啦啦去走路啊走路啊头咩搞走啦不做我咩摆一股难过的用武器嘛龙王狂一用女一用武器多多武力兵哪的板兵我讲干我们喷去开那用我武器开那用那没对铁铁柱上啊对有啊干那行家摆死死毛一直就往江啊陪我